0: ายเจ้าของดูป่ะนี
1: ่หืม
0: ถ่ายเจ้าของ
1: คืออะไรนะ
0: หันไปทางที่
1: เออไม่เอา
0: อ๋อ